0: Feel Africa come alive. See the wild, feel the wonder. Tour Africa differently.
1: This program is available on demand for free on MeWatch.
2: We're in a chaotic moment.
3: Midnight, later tonight here in Thailand, it's too little too late.
4: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
5: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
6: Each one doing what each one wants.
7: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
8: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
9: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
10: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
11: How could this woman be a killer?
9: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
12: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
9: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
13: Death Loans Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
14: 它像一道光照进我们的家。
15: 他的每一小步是因为我们没有放弃他。
16: 我不知道能陪伴他多久，就很珍惜跟他在一起的每一天。